0: ัดหาบ้านจีกงไหนจำเรียบเยตาตุกเกียมเมียดาเลือลูกไก่นรีเยิงเมียนสุดทมนะสดับเอาชิบาอโลกปรอสไรทวมุเชียมเมียดาเลือลูกไก่บรอสสตรีสดับขยมไอบ้าน
1: สมอสนดาลกตรูรีรอบหาโนปีสตรี
0: จังบรองบรอสสมกุมดีลทำไมโดยปีมุนทวอ้อยซอยสนดีลมันบานโดยมุนเอาไว้โดยขยมบานเป็นเชียถ้าบรอสยืง

ียนสิทธิ์สมาบ่รอพิภพโลกจะมูลกิเลิกนรีล้างบานผู้เมียนเกตจะอยู่ดอทลาทลายนรีเมียนสิทธิ์ดอทลายทลาอ้อจาเลอโลกไก่ใบจังกิยม